0: องก็ขึ้นเรื่องจนก็อีกสี่ชิ้นก็แน่นนั่นเวนที่เอาไว้มาตัวเอาหัวมือจนก็สตาร์ทงานแล้วมือโอ้ก็ตัวนั้นงานแล้วมือก็ร้องหลับไปโอ้ยเจก็สูญสีอาแกเป็นล็อกก็โอเคมาแต่ก็ล็อกสี่เมื่อเช้าตอนก็เป็นล็อกสุขภาพก็มาผมมีอัตเรนนะการอะไรนี่ล็อกอยู่ที่ก็เป็นล็อกสี่เมื่อเช้านี่แต่ก็ร้องล็อกก็เกิดตัวนู้นสักก็ค่อยก็ยืดตัวตาบีตาน
1: ี่
0: ก็ลาบคิมงานแล้วองเกิดตัวนู้นสูญสีก็โอเคสักจุดล็อกอยู่ชัวก็มีกิจกรรมว่าแต่ตาบีตาว่าว่าตอนล้อมันก็ชุดเป็นลากเวทโฟมวันอันนั้นสกันตาเกวนที่อุดพูดถึงหน่อยเวนที่คนตาเกยเตอเปกก็เกยสักเกสอชิลอกอะเกสอชิเกยสูลนอตมอลมังกอมรฟงโฟเกลกะบะเกสอชิลอกกกตารฟงโฟซึมบะเกมกะบะรายนอมเมอิมิเตติบะรายเอนดิลากเวทคิมุตลากเวเกไอตูเยตเอนชันมาอะเกสอชิลอกตุอะเกสอชิสูกวนดิชูบะกตารติบีเกนยอนเตตอะกตอโกนุกิมนาเตสกอบิเตตเยเยยอนเตตกอซอมนอมินีนิเกกิจอมูยากิเอ็นดอซายตะกอนตะกุตายาติโอเตสควินติชูบอรีเบอิงกานาเซเตนิโอตันอกุรีบอกเซโอเตสวูลิน
1: อ
0: ตูตอเรเตจูบอปูนกาไซลอโกชอนอมูโกกุสเรตชอลอกาลาชูโกมูโกงเกงกิอกุเปตกุสเตงวนินตโนเนกงกุเองกอเนทินตนกอโกเนญโกเนเตกงกุเองกอตุกุลอมูนิโกเนพีเกงกอตเซียเนตกอเน
1: อาลอน
0: ติบอตาเกเชกอมิน
1: ิมิซิงกอกอมิซิงกอกอมิซิงเจซEzekiel, mai tade gaya ta genge na gonin menyi de gaya ta genge Ezekiel.
2: Kongo misin tapi tamu ni tamu ni nasi manu. Ama cakap juga tebeen basta ngalle koy ngallenji kakuru ruwe coga gena gobi CD. Ngalali tapi ta kusubuli sekiko gebel kuni kita ntar blast. Lakin ni up to date tinggul ni, gua yang gua kau gear principal je tuh gede sekolah di sini gua jadi tu ye CD. Ah, tarian ni gitu kau ni ni sekolah kau beli ni ni, ni ni bod ni pas sekolah, ni ni asyik kau beli ni wan. Kini orang ni pas satu gua tu gua segi orang mana asing gua kageng, orang mau betul ni ni gua mau ni talat tapi dah.
1: Kau gua missing. Seram, eno lima cebul balik ya marakwet.
3: Kamu gua tapi dah.
1: Itu lagi garam sana.
3: Garam kau dah, kongko ye, kongko muka tu dia na, ilik basta kongko dia na kau dah ni lagi. Ingat, kena macam pungut ke ni nama, petak ya kau sampai lagu jale TV, coba le TV galak ni le utuh misi, school, kuku kau ni cakap pasal kerakan saya kau pasal ni tak mengarahkan tu, amata mengarah lagu ni le cip tak kuat tengah. So kau macam muka orang muka alam. Sebenarnya sebulan ni aku dah jadi boleh jadi ni lagi boleh share tak kita. Nampak ramla aku, aku kan last two week jadi jadi, aku kan wakas. Lagi ni kita pasti lagi lagu cuma di mana ni lagi share kan? So kami dah nak ni lagi share nyawa saya itu kita wakas. Lepas segi, segi tu nak share nyawa. Amu, nampak ban sebul, apa kita ramla aku, cuma agam tu kita disiplin lagu. Nanti aku kemarin itu disiplin nyanyi aku sebul. Tak kami jangan lagi segi, akan jalan juga cawak itu arah tersebut dia, kita arah lagu kami tu guna resep ini mitai. Amu, macam mana pelaku tu bela, yang wang so manan, mana nyacak segi segi kuat. So kami tapi sampai ni juga kuma, semoga walau pulau kure kristai, macam pun bermarak pun, kami sana.
1: Kami sana, keram kebat. Hey, sama macam tu type si musik kecang, musik kamu kalau lepas kasar tadi, kesek cawat ni kita cawat cini pasta, kau dah kesek. Somo gitu kan, kongalale ngalale kengirin juga kongalale kostoi itu. Amu mesti kita kecang betul tenun gini nyonya setegatar ngalale cuma kau agaknya corono kecang kuten dote butuk. Nih corono sihir bokol mama cama lata lagi nih cang missing. So pasta amu mesti kita ngalale kedua kau cakap kau kostoi itu amu kau kalau bat side.
3: Kongkoi tapi dah iye lelai negit kini kepageng ke agin aksi. Ini kita pakai yang ke agmalu boleh ni. Ngalalat, lagi ngalali itu kuli. Igera orang betai le manage itu kuli katiba. Nampak nampai katet inyo tebujet nampai jawa ui. Aku mau ui, macam ge jual cikit jo. Kau ba, ugili ni cukup kau tuh nanti lagu. Kau tuh nanti lagu yang kau tini. Angnale manas. Engcito, nenanya lakuet nebolai. Anggal lengan katesa. Lagi ni, ame jamu ale, ugi lini, umi kasih nuah.
1: Mih itu kalau bayi sini.